ย้ายหอยจมพงเสดาซื้อสังยาเป็นย้ายไปรู้สังวิทยาเนาะเขาก็ไปจมพงย้ายทองเดียเตก็จนชีเขียนอาการจะส่งที่ว่าที่จีเสียแต่ในอีจงเนี่ยสิ่งที่มีจ้าย้ายโตจะสวรรค์เตะเฉยชีเขียนอาการจะส่งที่ว่าที่ที่อีเชียเด็กไปยามมงย้ายใส่เตะเฉยย้ายหลอกกงท้อกูหายสะดุ้งจวนย้ายโตท้อสังสอโตโตสัต找到这啥子生产农田，过下子村咯，日家他找到这啥子啥样稻种，就叫阿婆白地分。人家叫人家在地切个么子稻个么么，稻种的 Google 路啊啥，那 www.3zzz.com.au 来要么找好 Google 的。Three to visit mong na chen ni mong tau nyo to ho ti ya go na ya ni mong to lai do lu she ta chi no wa ti chi she te ve cha ko ti mong so lu so to ya to lu sang na lu chai na ko no no la na cha lu chai win chai le cha du no la ya no no no mo mo ko thua ti ya ko mo te me ti cha tu tu ta te me tu me nyan na ya ni mo ta chang da san dau la e te ni chi mo ma mang gang to te me tu me nyot te chi ta le cha lau la la lau la la ko nya ho che cha hi te sa sa te na cha tu tu ta te chi mo ko thu te na du chai na la no chu li la te chi mo sa nau di chi ma no hang le ta la san do ro e ko ne sa le ho ti thai le to khang ko chuan chi ke na kan rong ko sa mo ma mang gang si che ya i ko rong la te na e wa te che si ya te lu sa tong chuan na yo ha ta don do to tong do tong pla do lu tong victoria na ya to live da chung chu cho a pho pe fm na ne cha na de ko mo chi tao la ko mo tao ho internet lu sa na thảo lu sư hậu mềm bền thai nó nó em đây tìm nó tàu lai cho nó ta sẽ nó của hải sản sinh chuẩn nó là nó giờ này sau chỉ thàn này do ông long chỉ tàu đâu sợ nó là ông long đi của hải họ nhớ tàu hồ internet tàu tiếng anh cầu nó em và thế chỉ sẽ tiền hôm nay cô và này trong nhận gì cái tình trà thông bờ nhớ tàu biết sự nó有俺爸，我都讲些，参加了十种酒啊，那么年代当代那天，白马里多海，十种酒啊，天说是给了热，找到一种热这个东西吃，哇，热不冷十种酒啊，人都说话说酒那天，他讲呢参加十种酒那是，十种酒那就要给参加，一点不露馅那了，到白马海，找那些在冷不冷呢？给生下来呀，我都过些天，他呢到那寻思，没都还能到热了天，那叫我都不怕，我都过些头老了，我现在叫，叫进去到一直哇了，他搞的好玩几天，那叫大了了，就好做几天了，把这这些点的一种的这个证据，人家先到天，过进到了头天，一想了叫我后来就搞到了老师，啊，叫起我后来到那个是看要培训你看。你有找着想的少，一头过一头拉着一想，到底谁个领导呢？哎，反正这些点那些导游，那些我都讲，些天他念的那信，把参加了啥种脚，忙，多还是能脚到那一种，你是经常怎么弄呢？也那弄那个，你家到弄地个白鹭岛去，像我才能够到了，都到大乡了，天呐，也是那反正这些点，那些些导游。哎呀，到到时候我好乐可能能搞么样么子啊？有办法解，问题在以前都能解呐，为第二能那晒个街里那地边去自己，有都老大了的啊，么样么子啊？那个么事的啊？么印度个我给了热，那些路到了得是他个，他在这里就我给啥样事啊？这是我啊，妈妈们讲呢，有个么，我是天不给了热。那呀，木得种到山头天嘛，这里只么几啥，这里啊，只么等么，那里就看个有路，这么乱起子，这里只么几啥，这几鸟些嘛，这只么忙干呢，哎，还到一种农舍的，也那我在那古也么啊，一呀啊，呀呀说，那找到那些的怎么弄掉呢？
也也说那个还得搞不到手手呢呢，在人早了些，那些搞不到手，不擦到的不是到小龙龙，都是这叫哈喽忙着的那天了。哎，你说的哈龙也也说么龙别的啊，搞不到手那刀。

ราบรรดาที่ต้องเขียนอะไรเช่นที่กิจสื่อที่สื่อคนที่ทำหมดแล้วยังน่ะสรุปจะยังไม่ยังสวยล่ะยังก็เขาเสียจากตอนนี้จงยึดสิ่งที่จะฉันยังต้องไปรู้สึกเลยยังไปมองแสดงต้องลงเขียนอะไรเช่นนั้นอะไรยังสรุปจะทริปที่ไปเจอมองตัวหลุนะว่าอย่าสนใจตอนนี้แสดงต้องลงโอเคเชื่อยุ่งเสียก็เดินไปกินยุ่งเสียตอนนี้เที่ยเอ้ยยังสนใจยังยังร้องนะมูลุเบติเอยอดถั่วก็เทียก็ติดตุเชียตะกุมิสีนะนะยายนะนี่แสดงความลงยายจะชวนนะสื่อสังจัตโตอีจงเนี่ยจงสีจงปุ่งยืออาสุกุตียาโตไปรู้สังนะตมลงโอเคนะยายในมัวละจีนะเสียจอลมลงยากยายาชวนนะเทียมลงสะตังจัวนะตาเดนิมัวจีนนะมาลิมูนะยานาเสดเจ้าเสดมลงยาเยชวนะเตา

เราเหมือนใส่ไปจำลองอีจ่าจากก็เขาเชื่อเลยนะนะอย่ามาอีจ่ากึศเชียมันลุ่มไปเตี้ยถ้าสินเตากูลองว่าตอนนั้นท่องเที่ยวให้รู้จีจงเราทักกันนี่ใช่เด้ออย่ารู้จีเตี้ยไม่อยากกึศเชียมันลุ่มไปเตี้ยลูจอมนุกันนะจอมนี้จงยึดสิ่งที่นี่จะสมนุนต่อแต่กันเตาอย่ามาอีจ่าจำปลงก็เขาเสียจอดในจำนวนเท่านั้นอย่างที่เราเหมือนเชิดอมลงยากกึศเชียเนาะเต่าเหมือนนะ